คนเรานี่ก็แปลกชีวิตคนอื่นแต่รู้ดีกว่าตัวเขาแต่เอาเข้าจริงแค่มารู้ตัวเองก็พอแล้วอย่าเที่ยวไปตัดสินใครเลยบทเพลงนี้ขอมอบให้คนที่ชอบโดนคนอื่นตัดสินทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องของเราเลย

YouTube GFM Show ติดตามได้แล้ววันนี้ไปกด Subscribe และจะได้ไม่พลาดทุกคอนเสิร์ตที่คุณควรดูและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะ

ายคนนี่ล่ะหลายคนหมดหวังสิ้นหวังกับชีวิตแต่ลูกมึงยังเด็กเมียมึงต้องเลี้ยงลูกพ่อแม่มึงก็แก่กันหมดแล้วเหลือแต่มึงคือความหวังของพวกเขาสู้สิว่าเพื่อน

มะผูกจิตโมผูกใจพุทธผูกหน้าท้าผูกหลังยะผูกกล้าววิกลึงคเลมิเอหิจิตตังปิยังมะมะ

ังยะผู้กล้าววิกลึงทะเลมิเอหิจิตตังปิยังมะมะ

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะถูกมั้ยไปถึงเส้นที่การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: จลงโฆษณาออนไลน์บ้านแหลมเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านใหม่เรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: หอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643 9

เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466 Car and Home System ทุ่มเสียง Car and Home System จำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ยังเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานนมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 1895

หนื่อยไหมผมรู้ว่าวันนี้มันหนักนะแต่จำไว้อย่างหนึ่งนะโลกนี้ไม่ได้ใจร้ายกับเราเสมอไปหรอกแค่บางทีเราแบกมันไว้เยอะเกินไปแค่นั้นเองหายใจเข้าลึกๆนะครับแล้วฟังเพลงนี้ไปพร้อมๆกัน

จ้าดีเจวุฒิมาแล้วนะจ้ารายงานตัวทางออนไลน์ด้วยจ้าระบบเสียงมันปืนบังคับระบบเสียงมันปืนบังคับเธอจ้าเดี๋ยวไปฟังเสียงก่อนนะเดี๋ยวมานะจ้า

ขอบคุณที่ท่านให้เกียรติที่ท่านรับฟังทางบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับวันนี้ได้อันตัวอยากเป็นทางการจ้าหลังจากที่หยุดในช่วงเช้าไปรายวันเลยนะครับเดี๋ยว10โมงถึงเที่ยงทักทายท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับขอบคุณจ้าขอบคุณมากๆนะครับบ้านใหม่เรดิโอฟังเพลง24ชั่วโมงเดี๋ยวสักแป๊บนึงลงเฟซบังมุดให้ทานได้เข้ามาและอันตัวพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนนะครับบ้านไม้ฟังเพลงออนไลน์ง่ายๆครับไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยนะครับเสียงเพลงอาจจะเบาสักนิดนึงไม่พือนะครับเพราะว่าเครื่องมันระบบมันล้วนไปนิดนึงนะครับเครื่องมันต้องเอาไปซ่อมก่อนเดี๋ยวลองเฟซบังมุดนะครับทาง Facebook หุ่นแกประกอบบ้านไม้นะครับให้ท่านได้เข้ามารายงานตัวแล้วก็ขอเพลงได้เลย

ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับอาจารย์หนึ่งปลูกต้นหลักนะครับทักทายพี่จักรพวกกันบ่ช่างจุ้ยสวิตด้วยนะครับนี่เพิ่มเสียงให้แล้วนะพี่จักรนะขอบคุณพี่จักรนะครับบอกว่าเสียงเบาไปก็เพิ่มให้แล้วนะครับช่างลิ้นลงกลึงควรลังยังอยู่ไหมช่างลิ้นน้องบอยนะครับอุชุมพรน้องอนุพงษ์น้องอนุสอนโอเคลากหลายพื้นที่นะครับลานมิชอปปะดังแล้วก็ทุกๆพื้นที่จ้ะ

ฟังอยู่จ้านะครับน้องบอยนางฟ้าดอกบุตรคุณวันนาลวงนวดจังอินชัดเจนขอเพลงอะไรอะไรของผีนวดสตอนะได้เลยซาบานว่าขึ้นสุดท้ายนะคุณวันนาเดี๋ยวจัดให้จ้า

น้องๆทุกคนนะครับที่ผู้สมัยเยี่ยมก็ไม่ว่าจะเป็นแค่กำลังใจครั้งสุดท้ายแต่ก็เป็นครั้งสุดท้ายที่แค่ว่าภูมิใจอยู่

ตืดเพลงงามไปเจอเอาเพลงนี้ก็เลยกันนะครับจัดแทนสีดาราพรุ่งนี้อาจสายเกินไปเพราะว่าเพลงที่ขอมาห้ามไปเจอเพลงนี้ไหมเอากี้เพลงนี้ไหมหรือว่า

เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466ล้อซิ่งออโต้ถ่ายธาตุใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศยังหมู่บ้านพรอารี0918502481เสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มชุมเสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงค้าแอนโฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่นนสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด11:30 น.ถึง 01:06 1895

สบายดีขอบคุณผู้การสนับสนุนด้วยนะครับหลานาลอยข้าววังเล UNB กลาดน้ำมอมดิเจวุฒจ้าตอนม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำต่างสองสาขา68ช็อปมอไซค์มือสองนะครับกองหล่อซิงก็ต้องทายน้องกองชุมเสียงขายนมซิเทมบ้านมอแบตเตอรี่ครับรวมไปถึงร้านอาหารร้านนม

ขาสองกับอาหารพื้นบ้านอร่อยแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านดนตรีโฟกซองขับกล่อมร้านห้อยขาวังแร่สาขาสองตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิด10โมงเป็นต้นไป0849643954 MB กาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสี

2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มนะจ๊ะมองหามอเตอร์ไซค์มือสองคุณภาพดีราคาเป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 086

ขอบคุณที่ท่านได้คิดติดตามมาฟังนะครับลอยกว่าคนเกือบ200ให้ท่านได้ฟังเพลงอ่ะยาวๆนะครับสนใจอยากจะลงโฆษณากับดีเจฮุดนะครับทางออนไลน์สินค้าของท่านเป็นที่ค่ายดิบค่ายดีเป็นที่รู้จักนะครับลงโฆษณาสปอตออนไลน์เดือนละ 1,000 เองครับยิ่งสปอตเดือนละ 1,000 พูดขอบคุณทางสถานีด้วยนะครับแต่ไม่ได้ทุกวันนะสินค้าเป็นที่รู้จักขยายยอดขายปังแน่นอนนะครับสนใจโทรครับ0945285636นะครับ0945285636เดี๋ยวมาจ้าฟังเพลงไปก่อนโล

0: CIB
1: วันนี้ขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ท่านได้เกียรติติดตามเราฟังบ้านไม้โอเรดิโอนะครับฝากให้ด้วยสถานีฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังทุกพื้นที่นะครับฝากบอกกับต่อบอกเพื่อนบอกพี่บอกคนที่แบบเบื่อๆเงาๆอยากฟังเพลงต่อเนื่อง24ชั่วโมงนะครับถึงสปอตโฆษณาผมก็ใช้ไม่ทีนะครับให้ท่านได้ฟังกันเพลงเก่าเพลงใหม่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเพลงใหม่เพลงดังทั้งนั้นเลยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอย่างสูงครับร้อยกว่าคนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าบ่ายโมงเจอกับดีเจดาด้านะครับถึงแต่เดี๋ยวผมมาบ่ายสามทางการสิบการอยู่ศูนย์หัดใหญ่นายตีนายเลยดูนะครับการดิบซ่องอยู่ซ่องอาสะเดาดันนอกและก็สุราษฎร์ชัยยานะครับการดิบที่อยู่ซ่องอาคอมมูนิตี้เรดิโอนะครับวันนี้เขาจะลิงก์สัญญาณของผมบ่ายสี่โมงเขาไม่เอาเด้นแล้วเด้นเลยว่าคุณเกเด้นไม่หลอดนะครับดีเจอุดไปก่อนนะครับกินข้าวกันนะปักเทียงแล้วเดี๋ยวตอนเช้าเจอกันเวลาเดิมช่วงเลขเล็กนะครับ9โมงเช้าถึงเที่ยงไปแล้วสวัสดีจ้าบ้านเธอบ้านฉันบ้านกำนันเจ้านี่อย่าไป

What life? Looking through it. Gotta do what you gotta do. No matter what they say. ตราบใดที่ยังมีชีวิตตราบใดที่ยังมีลมหายใจตราบใดที่หัวใจยังเต้นอยู่กูจะเป็นมนุษย์

บอกเองมาคอยทำสาบานข้อใหญ่ของทวดก็เลยเองทวดทำสาบานนะทวดทำสาบานนะ

0: 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: พักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
2: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
3: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัท FP Farm กาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะที่ได้เรดิโอหัดใหญ่ค่ะได้เวลาจะเจอกับดาดานะคะในช่วงเวลาดีแบบนี้พร้อมมอบความสุขกันเช่นเคยนะคะบ่าย 2 ถึงบ่าย 3ติดตามรับฟังกันได้2 ชั่วโมงต่อเนื่องค่ะ

ได้ที่ไหนเรดิโอหัดใหญ่ร้องเพลงเพราะข่าวเด่นประเด็นโดนเปิดคลื่นนี้ไม่มีเบื่อ

ากกันค่ะพูดถึงขี้ยางนั้นมีค่านะคะอย่าปล่อยให้เสียราคาแค่มาที่นี่ที่ร้านยางจุ้ยสะเดารับซื้อยางทุกชนิดค่ะราคาสูง

0: ก็สุดนะกลับมาอยู่พี่ได้ไหม
1: พี่กลับไปตาน้องไม่อยากอยู่กับคนที่ไม่มีอนาคตอย่างพี
2: ่คุณผู้ฟังคะเช้าเช้าตื่นมาเนี่ยคุณทานอะไรเป็นมื้อเช้าคะวันนี้ดาดามีนะคะ4พฤติกรรมมื้อเช้าที่อาจจะทำร้ายสุขภาพหลอดเลือดของคุณได้ซึ่งเชื่อว่าหลายคนอาจจะทำเป็นประจำนะคะมื้อเช้าเนี่ยถือว่าเป็นมื้อที่สำคัญที่ช่วยเติมพลังงานแล้วก็สารอาหารหลังจากที่ร่างกายของเราพักผ่อนมานานตลอดทั้งคืนแต่สิ่งที่ควรใส่ใจไม่แพ้การกินอาหารในครบมื้อก็คือเลือกกินอะไรและก็กินอย่างไรเพราะพฤติกรรมบางอย่างนะคะที่ทำเป็นประจำโดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลไขมันอิ่มตัวหรือโซเดียมสูงอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและก็หลอดเลือดในระยะยาวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะไม่ได้หมายความว่าอาหารชนิดใดชนิดหนึ่งจะทำให้หลอดเลือดเสียหายทันทีหลังรับประทานแต่การกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการต่ำเป็นประจำอาจส่งผลต่อระดับน้ำหนักไขมันในเลือดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือดค่ะซึ่งล้วนแล้วแต่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหัวใจและหลอดเลือดนะคะเริ่มต้นวันด้วยอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงอันนี้เนี่ยอย่างพวกขนมหวานเบเกอรี่เครื่องดื่มรสหวานน้ำอัดลมหรือเครื่องดื่มที่เติมน้ำตาลจำนวนมากอาจเป็นตัวเลือกที่สะดวกในการที่เราหาซื้อในตอนเช้าแต่หากว่าเรารับประทานเป็นประจำเนี่ยก็จะทำให้ได้รับน้ำตาลและก็พลังงานเกินความต้องการได้ง่ายค่ะรวมถึงการดื่มกาแฟนะคะหรือว่านมอย่างเดียวแทนมื้อเช้าเป็นประจำเนี่ยสำหรับคนที่เร่งรีบในตอนเช้าการดื่มกาแฟเพียงแก้วเดียวแล้วออกไปทำงานนะคะอาจเป็นเรื่องที่พบได้บ่อยนะคะอย่างไรก็ตามกาแฟไม่ได้เป็นอาหารเช้าที่ครบถ้วนนะเพราะว่าให้สารอาหารและพลังงานไม่เพียงพอสำหรับความต้องการของร่างกายในแต่ละคนนะคะมันต้องได้มากกว่านั้นค่ะคาเฟอีนสามารถทำให้ความดันโลหิตเพิ่มขึ้นชั่วคราวในบางคนโดยเฉพาะคนที่ไวต่อคาเฟอีนค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าการดื่มกาแฟในปริมาณพอเหมาะจะทำลายหลอดเลือดหรือว่าทำให้เลือดข้นโดยอัตโนมัตินะคะในสำหรับคนทั่วไปกาแฟเนี่ยไม่ได้เติมน้ำตาลในปริมาณเหมาะสมสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งของอาหารที่ดีต่อสุขภาพได้ค่ะอย่างการดื่มกาแฟดำเนี่ยได้อยู่นะคะต่อไปค่ะการเลือกอาหารทอดแล้วก็อาหารไขมันสูงเป็นมื้อเช้าเป็นประจำเนี่ยอันนี้ควรเลี่ยงเลยนะคะ4มื้อเช้าที่เค็มจัดหรือว่ามีอาหารหมักดองเป็นประจำค่ะอย่างเช่นของหมักของดองอาหารแปรรูปเนื้อแปรรูปอะไรเงี้ยเหล่านี้ล้วนแล้วแต่มีโซเดียมมากเกินไปนะคะถ้าเกิดว่าเราทำเป็นประจำก็จะส่งผลต่อสุขภาพด้วยสรุปนะคะก็คือว่าสุขภาพหลอดเลือดเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับอาหารเช้าเพียงมื้อเดียวนะคะแต่เกิดจากพฤติกรรมการกินแล้วก็การใช้ชีวิตโดยรวมการกินอาหารหวานจัดทอดจัดหรือว่าเค็มจัดเป็นประจำรวมถึงการเลือกอาหารที่มีสารอาหารไม่ครบถ้วนอาจเพิ่มปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพหัวใจและก็หลอดเลือดในระยะยาวดังนั้นนะคะแทนที่จะกังวลว่าอาหารชนิดใดทำร้ายหลอดเลือดทันทีหลังรับประทานควรหันมาให้ความสำคัญกับรูปแบบการกินโดยรวมค่ะเลือกอาหารที่มีผักผลไม้ธัญพืชไม่ขัดสีและโปรตีนคุณภาพดีพร้อมลดน้ำตาลโซเดียมและไขมันอิ่มตัวเท่านี้ก็ช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือดได้ในระยะยาวแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนๆทุกๆมื้อแค่เราใส่ใจสักนิดนะคะทานให้ครบ5หมู่นะคะในแต่ละวันก็จะส่งผลดีโดยรวมของสุขภาพแล้วล่ะค่ะนะประกอบกันไปนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายด้วยถ้าคิดถึงน้ำสะอาดคิดถึงเครื่องกรองน้ำโควีนะคะผลิตน้ำสะอาดให้คุณได้ดื่มได้แบบชนิดที่เรียกว่าดื่มเท่าไหร่ก็ได้นะคะ0971922955สอบถามได้ค่ะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์ราวเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมกพร้อมรับความบันทึงครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ 3BB Shop โทร1530หรือ AAS Shop โทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ Cowave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น S-Tel Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน Cowave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971921

วันนี้ใครอยากจะพักผ่อนแบบเงียบๆใกล้ชิดธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะบ้านพักเรือนไม้หอมสะเดาบรรยากาศร่มรื่นนะคะอยู่ริมน้ําเป็นแบบส่วนตัวส่วนตัวห้องพักแยกทุกหลังพร้อมที่จอดรถในตัวค่ะราคาก็สบายๆกระเป๋านะคะเริ่มต้นที่500บาทต่อคืนหรือจะพักแบบชั่วคราวก็เริ่มต้นเพียง250บาทเท่านั้นค่ะโทรจองกันได้นะคะที่0615164545ค่ะ

0: ิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
1: หาดใหญ่ FM 99
2: FM 99
1: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
0: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99 หาดใหญ
3: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
4: ลองใช้กันหรือมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟทีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
3: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: คุณกำลังฟังนายที่นายเรดิโอหัดใหญ่สถานีเพลงเพราะเพื่อคนหัดใหญ่

กลับมาจะเจอกันในช่วงที่2นะคะอยู่ด้วยกันกับดาด้าค่ะพร้อมมอบความสุขด้วยกันในช่วงเวลาดีแบบนี้นะคะที่เราอยู่ด้วยกันกับโคเวโคเวมีสินค้าดีๆมากมายคุณได้เลือกสั่งกันไปไม่ว่าจะเป็นเครื่องซักผ้าเครื่องปรับอากาศนะคะถ้าเกิดว่าห้องไหนติดเครื่องปรับอากาศแล้วเนี่ยก็จะเป็นการเครื่องปรับอากาศที่จะสามารถช่วยฟอกอากาศให้ในตัวนะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าทุกวันนี้ฝุ่น PM 2.5 เยอะมากบางบ้านนี่บอกเลยนะคะว่าเริ่มป่วยกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องปรับอากาศหรือว่าเครื่องฟอกอากาศก็ล้วนแล้วแต่มีความสำคัญค่ะเช่นเดียวกันค่ะเราทุกคนทุกวันเราต้องดื่มน้ำอยู่แล้วถ้าคุณยังคงต้องซื้อน้ำขวดแบกน้ำถังกันอยู่นะคะลองคำนวณบ้างดูไหมคะว่าแต่ละเดือนเราจ่ายค่าน้ำไปเท่าไหร่และน้ำขวดที่เราดื่มนี่สะอาดจริงหรอและจะมีสารเคมีตกค้างบ้างหรือไม่เคยสังเกตข้างทางไหมคะเวลาเราขับรถไปไหนมาไหนแล้วก็มีนะคะแผงขวดน้ำเนี่ยวางกันเป็นแผงเลยทีเดียวนะตากแดดตากฝนไม่รู้เท่าไหร่กว่าเราจะไปซื้อมาเนี่ยนะขวดเหล่านั้นมันโดนแสงแดดมาทั้งเท่าไหร่แล้วและเวลาเราดื่มไปคิดเลยคะว่าจะไม่มีสารเคมีใดๆตกค้างอยู่เลยเพราะฉะนั้นวันนี้จะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าเรามีเครื่องกรองน้ำที่สามารถเสกสรรน้ำสะอาดให้เราได้ดื่มแบบสดใหม่นะคะเหมือนการเด็ดผักออร์แกนิกมาจากต้นเลยทีเดียวเนี่ยจะดีกว่าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งดีต่อสุขภาพทั้งประหยัดนะคะประหยัดเงินประหยัดเวลาเซฟได้ดีเลยทีเดียวค่ะวันนี้เครื่องกรองน้ำโคเวจากไทยค่ะเครื่องเดียวครบทั้งน้ำร้อนน้ำเย็นแล้วก็น้ำอุณหภูมิปกตินะคะสอบถามรายละเอียดกันไม่ได้ค่ะวันนี้จัดให้ค่ะจ่ายแค่99 บาทพร้อมไปติดตั้งให้ฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีและก็รับประกันอะไหล่กันอีกด้วยนะคะตลอดสัญญาสอบถามเพิ่มเติมที่0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้มซุปเปอร์เมชพลัสแรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด500ทับ500เมตรพร้อมรับความบันทึกครบรถจัดกล่อง AS Playbox เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่สามีบีช็อปโทร1530หรือ AAS ช็อปโทร1175ซุปเปอร์เมชพลัสครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: Coway แบรนด์เครื่องกรองน้ำเครื่องฟอกอากาศอันดับหนึ่งจากเกาหลีใต้ที่มุ่งมั่นในการสร้างสุขภาพที่ดีให้ทุกคนได้ดื่มน้ำสะอาดพิเศษจ่ายเพียงหลักร้อยพร้อมติดตั้งฟรีล้างไส้กรองให้ฟรีทุก2เดือนเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุก4เดือนและรับประกันอะไหล่ตลอดอายุการใช้งานสนใจติดต่อ0971922955 Coway The Best Life Solution Company
2: ใกล้ทุกเช้าทุกวันเสียงเพลงข่าวสารความสุขครบครันได้ที่นายเรดิโอหาดใหญ่เพื่อนรู้ใจของทุกคน

ังโรงแรมโฮชิด้วยนะคะโรงแรมใหม่ใจกลางเมืองหาดใหญ่สไตล์ญี่ปุ่นที่จะให้คุณได้พักผ่อนสบายๆนะคะมีสวนญี่ปุ่นห้องพักก็ใช้เสื่อทาทามิฟูกับแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยค่ะมีชุดยูกะตะด้วยนะคะชุดน้ำชามีอ่างออนเซ็นให้ส่วนตัวส่วนตัวในห้องพักแถมฟรีมินิบาร์ในห้องค่ะจะเป็นขนมนะคะเครื่องดื่มแล้วก็ให้คุณได้รับกันฟรีๆเลยค่ะด้านล่างก็ยังมีโฮชิคาเฟ่นะคะคาเฟ่นี้สวยมากค่ะเป็นแบบสไตล์มินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะคะมาชาที่นี่พรีเมียมสุดๆเข้มข้นมากกาแฟดริปก็มีค่ะเบเกอรี่ก็โอ้โหบอกเลยค่ะว่าเบเกอรี่ก็เป็นเบเกอรี่โฮมเมดที่มีคุณได้เลือกกันครบเลยค่ะคาเฟ่ที่ดังในเรื่องมัทฉะและกาแฟต้องยกให้โฮชิหาดใหญ่ได้เลยค่ะเมื่อเจอกันค่ะอยู่ใกล้ๆกับลิเกเดนส์พลาซ่าแล้วก็ตลาดกิมหยงนะคะสะดวกเมื่อไหร่ก็แวะกันมาได้ค่ะ

หาเรื่องกลิ่นนี่เป็นอะไรที่เราแบบว่านะรังคาเรียกว่ามันก่อกวนใจอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยบ้านใครนะคะที่มีกลิ่นขี้หมูขี้หมาขี้แมวหรือจะเป็นขี้ยางกลิ่นธรรมชาติกลิ่นสารเคมีต่างๆสารพัดกลิ่นที่เกิดขึ้นเนี่ยวันนี้คุณสามารถใช้ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นกันได้ค่ะ EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะอันนี้ผลิตจากธรรมชาติไม่มีสารเคมีเนาะโดนตัวสัตว์ได้คนใช้ก็สามารถใช้ได้ง่ายๆแค่ผสมน้ำในอัตราส่วน1:100ค่ะหลังจากนั้นก็ใช้ฉีดพ่นหรือว่าราดลงพื้นนะคะล้างพื้นจุดที่มีมูลสัตว์ได้เลยห้องน้ำท่อน้ำบ่อเกลืออะไรเงี้ยค่ะสามารถกำจัดกลิ่นได้หมดเลยค่ะบ้านไหนที่เจอกับกลิ่นปัญหาเหล่านี้แล้วก็อย่าปล่อยทิ้งไว้นะคะถ้าเราสูดกลิ่นที่ไม่พึงส่งไปทุกวันเนี่ยคิดดูว่าร่างกายของเราต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นนะคะจัดการปัญหาเรื่องกลิ่นด้วย EM จุลินทรีย์ดับกลิ่นตราน้ำใสนะคะติดต่อสอบถามรายละเอียดมาได้ค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์0988224ตอง2ค่ะ0988224ตอง2นะคะ

0: จะดีแค่ไหนถ้าจ่ายแค่1แต่ได้ถึง2เราเตอร์เราเตอร์1ส่งความเร็ว500เมตรครอบคลุมทุกหมู่บ้านเราเตอร์2ส่งต่อความแรงอย่าให้มีสะดุดด้วยแพ็คสุดคุ้ม Super Mesh Plus แรงทั่วถึงไม่ว่าจะอยู่บ้านชั้นไหนความแรงเต็มสปีด 500/500 เมกพร้อมรับความบันเทิงครบรถจากกล่อง AS Play Box เริ่มเพียง599บาทสมัครได้ที่ Sami B Shop โทร1530หรือ AIS Shop โทร1175 Super Mesh Plus ครบคุ้มจบในแพ็คเดียว
1: สัมผัสประสบการณ์ความผ่อนคลายไปกับ CoWave My Plus เก้าอี้นวดดีไซน์มินิมอลปรับฟังก์ชันได้ตามความต้องการพร้อมเซ็นเซอร์สแกนร่างกายอัจฉริยะที่ช่วยให้นวดได้ตรงจุดผ่อนคลายยิ่งขึ้น SL Massage Track คงรับสรีระระบบทำความร้อน3จุดหลังสะโพกและขา6หมวดนวดอัตโนมัติตั้งค่าด้วยตัวคุณเองเทคโนโลยี Reflexology นวดเท้าโดยเฉพาะหมวด Zero Gravity ปรับนอนสบายดุดไร้น้ำหนักลำโพงบลูทูธในตัวเปิดเพลงโปรดขณะนวดได้ให้ทุกวันเป็นวันแห่งการพักผ่อน CoWave My Plus ความสบายที่คุณเข้าถึงได้โทรเลย0971922955 Here we go.
2: หนุ่มๆหรือสาวๆท่านใดเคยถอนขนจมูกบ้างไหมคะเคยที่แบบว่าเคยแบบว่าส่องกระจกแล้วก็เห็นขนจมูกมันโผล่มาแล้วรู้สึกรำคาญลูกตาบ้างก็ใช้วิธีการตัดบ้างก็ใช้วิธีการถอนนะคะหลายคนที่มองว่าขนจมูกที่โผล่ออกมาแล้วดูไม่เรียบร้อยเลือกใช้แหนบแล้วก็ถอนออกมาเนี่ยแพทย์มีการเตือนนะคะว่าพฤติกรรมนี้อาจจะทำให้เกิดบาดแผลเล็กน้อยนะคะคือถ้าเกิดว่าเปิดแผลขึ้นมาเนี่ยรอบรูขุมขนแล้วก็จะเป็นการเปิดทางให้เชื้อแบคทีเรียเข้าสู่ผิวหนังบริเวณรูจมูกได้ง่ายขึ้นค่ะในแพทย์ฉินซื่อสี่แพทย์เฉพาะทางหูคอจมูกได้เผยกรณีชายวัย22ปีรายหนึ่งนะคะที่กำลังเตรียมตัวจะไปออกเดทหลังสังเกตเห็นว่ามีขนจมูกโผล่ยาวออกมาจึงตัดสินใจถอนทีละเส้นนะคะเพราะกังวลว่าจะเสียบุคลิกอย่างไรก็ตามค่ะเพียงไม่กี่วันต่อมาภายในรูจมูกของเขาเริ่มบวมและก็เจ็บรู้สึกเหมือนมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในข้างในนะคะจนเผลอแคะจมูกซ้ำๆก่อนพบว่ามีของเหลวคล้ายหนองไหลออกมาพร้อมสเก็ดสีเหลืองปนเลือดและก็รอยแตกเล็กๆบริเวณรูจมูกเมื่ออาการปวดรุนแรงขึ้นจึงไปพบแพทย์และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจมูกส่วนหน้าอักเสบหรือว่าจมูกส่วนหน้าอักเสบซึ่งเป็นภาวะอักเสบหรือว่าติดเชื้อบริเวณปากรูจมูกค่ะแพทย์อธิบายว่าบริเวณทางเข้ารูจมูกเนี่ยเรียกว่าโพรงจมูกส่วนหน้านะคะบริเวณนี้จะปกคลุมผิวบริเวณนี้นะคะปกคลุมด้วยผิวหนังและก็รูขุมขนจำนวนมากแตกต่างจากด้านในโพรงจมูกเป็นเยื่อบุนะคะเมื่อถอนขนจมูกออกทั้งร่างอาจทำให้เกิดบาดแผลขนาดเล็กรอบรูขุมขนขณะที่ภายในรูจมูกของคนจำนวนมากมีเชื้อแบคทีเรียอาศัยอยู่ตามธรรมชาตินะคะเมื่อผิวหนังของเราเกิดแผลเชื้อเหล่านี้จึงมีโอกาสเข้าสู่เนื้อเยื่อแล้วก็ทำให้เกิดอาการอักเสบติดเชื้อได้ค่ะอาการที่แพทย์พบได้บ่อยนะคะก็คือบริเวณปากรูจมูกแดงบวมร้อนเจ็บโดยเฉพาะเมื่อสัมผัสบางคนอาจจะมีสะเก็ดแล้วก็เลือดออกซ้ำๆแม้ทำความสะอาดแล้วนะคะก็กลับมาเป็นอีกนอกจากนี้ยังอาจจะรู้สึกเหมือนว่ามีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ภายในรูจมูกของเราเนี่ยอยากจะแคะอยู่ตลอดเวลาหากการติดเชื้อที่รูขุมขนรุนแรงขึ้นอาจพัฒนาเป็นฝีในจมูกทำให้เกิดอาการบวมแดงปวดมากแล้วก็อาจจะมีหนองสะสมได้แพทย์ระบุนะคะว่าผู้ป่วยจำนวนไม่น้อยเข้าใจผิดว่าสะเก็ดภายในรูจมูกเป็นขี้มูกที่ทำความสะอาดไม่หมดจึงใช้มือแกะหรือแคะออกซ้ำๆซึ่งอาจทำให้แผลที่เปิดขึ้นมาใหม่เนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อรุนแรงกว่าเดิมก็เป็นได้ค่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะอย่าถอนขนจมูกถ้าไม่อยากเสี่ยงต่อการเกิดแผลแล้วก็เป็นฝีในจมูกได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะขนจมูกที่โผล่ออกมาอาจทำให้เราแล้วรู้สึกว่าเสียความมั่นใจแต่การถอนนะคะทั้งรากออกมาเนี่ยจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดบาดแผลแล้วก็ติดเชื้อบริเวณรูจมูกได้หากต้องการจะแต่งให้ดูเรียบร้อยการตัดเฉพาะส่วนที่ยาวเกินออกมาเนี่ยถือว่าเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่าเยอะเลยทีเดียวค่ะถ้าเกิดว่าคุณเกิดเผลอไปถอนมาแล้วมีอาการบวมแดงเจ็บมีหนองหรือว่าเป็นแผลบริเวณรูจมูกเล็กก็ไม่ดีขึ้นควรหลีกเลี่ยงการบีบหรือแกะเองนะคะแล้วก็ไปพบแพทย์เพื่อประเมินอาการอย่างเหมาะสมค่ะ

ในวันนี้ใครที่อยากจะขายยางจะเป็นน้ำยางขี้ยางยางก้นถ้วยหรือยางหมาดยางแห้งมาหาเราได้ค่ะที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะคะให้ราคาสูงกิโลตาช่างก็ช่างตรงค่ะซื่อสัตย์จ่ายเงินทันทีทำมานานกว่า30ปีแล้วล่ะค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาขันชัยโทรมาสอบถามรายละเอียดกันได้ที่074 460 499หรือ0988224212ค่ะ

ังฝากกันด้วยค่ะในส่วนของสินค้าโคเววันนี้จะเป็นเครื่องฟอกอากาศเครื่องกรองน้ำเครื่องปรับอากาศเครื่องซักผ้าหรือจะเป็นเก้าอี้นวดจ่ายแค่99บาทเองค่ะ99บาทเท่านั้นก็รับเครื่องไปได้เลยเดี๋ยวเราไปติดตั้งให้เรียบร้อยเลยนะคะรับบริการดีๆแบบนี้เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ชีวิตให้ดียิ่งขึ้นด้วยสินค้าดีจากโคเวนะคะบ้านไหนที่ใช้เนี่ยโอ้ชิ้นเดียวไม่เคยพอค่ะเพราะว่าอันนู้นก็ใช่อันนี้ก็ใช่แล้วก็เราซับกันได้แบบรัวๆในราคาคุ้มค่าจริงๆบริการหลังการขายก็ดีมากๆสอบถามกันมาได้ค่ะ0971922955ค่ะ0971922955นะคะ

มาถึงช่วงท้ายชั่วโมงอีกแล้วนะคะคุณผู้ฟังขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีขอบคุณทุกการติดตามรับฟังนะคะใครที่สนใจจะอยากได้สินค้าโคเวหรือว่าจะลงโฆษณาในราคาพิเศษก็ติดต่อมาหาดาได้นะคะ0971922955ค่ะก่อนจะจากกันไปส่งท้ายด้วยฝนตกทั่วฟ้าแต่ไม่เคยตกพร้อมกันโอกาสในชีวิตมีให้ทุกคนขอให้อดทนสักวันต้องได้ดีค่ะเจอกันต่อในช่วงหน้ากับดีเจวุฒิค่ะส่วนเราเจอกันวันจันทร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
2: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 เมกะเฮิรตซ์เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ายคะรถหนูสตาร์ทไม่เจ็ดอะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
1: ่
0: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
2: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยละ
0: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
2: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
0: เราไว้ใจ
2: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ที่1เรื่องแบตเตอรี่ละเมียดละไมในการผลิตนุ่มละมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกรุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่งแรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2 C and S รถบ้าน C and S ยานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบกันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าๆร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซี Facebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางซีโทร0857993031อยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทันทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999
0: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วประกอบ

ัญวัลเลตี้ดีเจกุดมาแล้วนะครับกล่าวสวัสดีท่านผู้ฟังทุกพื้นที่ที่ทางรายการติดตามเราฟังนะครับทางการ19.0หาดใหญ่นาทีน้อยเรดิโอแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะครับอีกหนึ่งความถี่92.2สะเดาดานนอกปะดังสามารถรับฟังกันได้นะครับแล้วก็ต่อเดียวขยับเวลาชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่2นี่จะลิงก์สัญญาณไปที่สุราษฎร์ชัยยา 94.2 นะครับนี่ก็คือช่องทางที่เราสามารถรับฟังกันได้ทางวิทยุนะครับส่วนทางออนไลน์ไม่มีวิทยุไม่เป็นไรนะครับเชื่อมต่อบลูทูธเชื่อมต่อคาร์เพลย์ฟังเหมือนกับ 99.0 เลยแล้วก็ 92.2 นะครับไปที่ Google พิมพ์คำว่าบ้านไม้เรดิโอนะครับเป็นภาษาไทยฟังออนไลน์นะครับจากไทยท่านผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์กันด้วยนะครับก็เมื่อคืนกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับเดี๋ยวต้องไปปรับนิดหน่อยนะครับตอนนี้เสียงอาจจะเบาไปก็ไม่เป็นไรนะครับเบาไปนิดเดียวจากลอยก็เหลือสัก95ได้นะครับลงเฟซบังพูดเรียบร้อยแล้วจ้าหุดแกประกอบรายงานตัวขอเพลงมาแล้ววันนี้วันนี้วันที่น้องรับจากชิงเปลดรับมาจากวัดเหรอรับมาจากวันอาทิตย์นู่นเองตั้งแต่วันอาทิตย์นู่นรับแล้วฮะยังไม่รับปะวะรับได้เลยจ้านี่วันไหนแล้วนี่

ของครบแล้วบ่ลูกเสียผ่านหนังสือเอาไปครบเด้อไปอยู่ไกลบ้านก็ดูแลเจ้าของดีๆกินข้าวก็ให้ตรงเวลาตั้งใจเรียนมีหยังบ่สบายใจก็โทรหายายได้ลูกเด้ออย่าไปเก็บไว้ผู้เดียว

ก่อนหน้านี้ซิงเกิลใหม่ล่าสุดนะครับปูเล่เพลงที่มีชื่อว่าหยอกสดและก็วงวงทองรังพันล่ำนะครับของอาจารย์นิกนะครับชื่อว่านางฟ้าดอกบุตรเพลงที่หลายๆคนเอามาคัฟเวอร์ก็พลอนะตามฉบับของนักร้องแต่ละคนนะครับขอบคุณบ้านมอแบตเตอรี่เปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์วันนี้ก็ต้องบ้านมอนะครับจะเป็นสาขาสามชัยสาขาสีบัวนาสาขาเหยื่อลงมานัดใหญ่สาขาเหยื่อโลตัสสงขลาแล้วก็สาขาที่ยาสวนเต่าแก่นะครับพิมพ์ใน Google ได้เลยบ้านมอแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เอนิแม็กอึดทึกเก็บไฟได้เยอะเบ็ดน้ำเบ็ดแห้งรถเก๋งรถกระบะลูกหนึ่งพันนิดๆนะครับก็หาซื้อกันได้ร้านที่ขายแบตเตอรี่ใกล้บ้านทานนะครับพี่ยอดนี่ฉายดีครับการันตีเอนิแม็กนะครับช่างเอาแบตเตอรี่เอนิแม็กมาสักลูกสิอามซ่าชอบอะไรซิ่งอะไรเลซิ่งแต่งสวยแต่งซิ่งแกบ้องเครื่องหยอกสูงลวดเตียนะครับอามซ่าชอบอะไรซิ่งถนนซ้ายถาทอนโจ๊กมอนามคำซี่บ่อามซ่าชอบอะไรซิ่งนะครับเปิดทุกวันนะร้านน้องอามนะครับเดี๋ยวไล่ชื่อที่ทานเข้ามาแล้วยันตัวพร้อมด้วยผู้ให้การสนับสนุนก็มีอีกหลายตัวจ้าซิงเกิลไม่ล่าสุดนะครับไม่ฟังกับแบบกรอนใครเลยทีเดียวหลักซ้ำลองนะครับเกมหรือว่าน้องเกมยุทธนานะครับหลักซ้ำลองบ้านเธอบ้านฉันแต่โฆษณาสักสองตัวก่อนนะ

0: เตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาฟูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329เรื่องรถไว้ใจเราบาแลต้ารถมากจังหู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเราก
1: ลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้นุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

รวมบรรเลงลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันไยวาไรตี้วิธีกลืนดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไข่มาริโอน่าขอบคุณ

คัฟเวอร์ไม่ล่าสุดนะครับคณะ AV รูมนึกถึงได้ชื่อเล่นตัวได้สักแป๊บนะครับไปกันทีแม่อาลี่มู่ยางเมืองตรังสูตรเจ้าตำรับดังเดิมของจังหวัดตรังนะครับนั่งกรอบเหนือหวานขายราคาไม่แพงนะครับจะแบ่งเป็นกิโลสงก็ได้ตัวเล็กตัวใหญ่ทำบุญไหว้เจ้าหั่นแต่งงานบวชจัดหั่นหาเลี้ยงนะครับเราขายอยู่ทุกวันถ้าทานครับรถผ่านไปผ่านมานะครับบ่วมมุมทางมาควรเนียงเยกและตะพูมเลยนะครับก็ถ้ามาทางผัดลุงก็เลี้ยวซ้ายก็ถึงเลยอยู่ว่ามุมนะครับแม่อารีมู่ยังเมืองตรังเบอร์โทรตัวเล็กตัวใหญ่ราคาไม่แพงนะแถมน้ำจิ้มน้ำลาดหมูฝนที่ตกลาวนี่ลองจังทางลองทางแลบหัดใหญ่อยู่หัดใหญ่เลยแล้วไปไปมาว่าอยู่เบอร์โทรสั่งๆมู่ยังเมืองตรังวันนี้น้องบ่าวก็มาจากนครนะครับในวัวรถตู้สั่งหน้ามอมขี้ตัว2ขวดขอบคุณนะครับแล้วก็สั่งเพิ่มบอกว่าหอมนี่ผมอยู่บางแฟบเดี๋ยวจะรับไปสั่งให้ลูกสาวสักขวดลาวลิ้นชี้ตัวผู้หญิงนะครับน้องเบียน้องเบียน้ำกะทิเมื่อคืนไปส่งแขวนในรถ2ขวดนะครับส่งไปแล้วแล้วก็ผ่อนไปหาเจ๊แก้วหลานผู้หานเสียฤทธิ์นะครับหลานผู้หานเมื่อคืนแม่อารีมู่ยังเมืองตรังเบอร์โทร0899900189นะครับ0899900189แม่อาลีหมูย่างเมืองตรังในช่วงเบรกนานะครับซีซ่ารถบันยันยนต์ UNB กลาดครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทนะครับสปอร์ตก็มีหลายตัวเลยถึงไปดูได้ชื่อที่ทานข้ามาคอมเมนต์นะครับหลายชื่อออนไลน์อยู่กันร้อยกว่าคนนะครับ140ไล่ชื่อในตัวมาแล้วนะครับนั่นไอดีโค้ดไลน์ที่สั่งน้ำหอมนะครับคุณลิวสมิลาผีพันธ์อิสราหนุกรหลานข้าตำกุ๊กเมฆเคสแปดทักทายด้วยจ้าจากใจในหัวช่างก้อยนังบอยพี่จักรพงษ์การบอคุณที่เราหยุดน้องเอคลองย่าเอคลองย่านะครับคุณพงษ์ซิดซาดน้องตรีน้องอิงลานนุ่มคุณโกสินบอตกลามาเรียนะครับล่วงนวดพี่เจ้งทักทายพี่เจ้งด้วยนะครับขอบคุณพี่เจ้งครับหลานาน้อยค้าวังแลคุณนภาพันธ์คุณเชิดศักดิ์คุณราเชนฟังออนไลน์อยู่ที่โรงแรมกินติ้งนะครับอยู่ที่โรงแรมกินติ้งลวงนวดบิวินเนาะบังหมัดบาร์เบอร์ดีไซน์นี่ช่างตัดผมแล้วก็น้องเอนะครับน้องเอใกล้ว่าใครว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราลิงก์สัญญาณไปที่ 94.25 สุราษฎร์นะครับพร้อมด้วย 99.0หาดใหญ่แล้วก็การ12.2งานสะเดาจะนะนาทวีด้านนอกประดังนะครับก็เดี๋ยวช่วงชั่วโมงหน้า3คืนเลยอย่า3คืนเพิ่มเป็น3กว่าตอนนี้คือ2ชั่วโมงหน้าเพิ่มเป็น3แล้วก็ทางออนไลน์บ้านไม้นะครับ4ช่องทางไปที่ Google พิมพ์บ้านไม้ได้เลยจ้าฝนตกก็ต้องกราบขอประทานอภัยบางทีสัญญาณการไหนไฟดับมั่งเน็ตรุดมั่งอ่ะเป็นเรื่องปกตินะพี่น้องนะไอ้นี่แจ้งตั้งไว้ก่อน

0: FM 99
1: FM 99
0: สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
2: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณา

0: สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินซึมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปราณินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปลีกได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มแก้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
1: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: านพักเรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลี่ยงเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
1: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAX EFP แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนานแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตพร้อมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAX EFB แท้จากอิตาลี ANIMAX แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทขัดสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคลมประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแม็กซ์กล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดบูทดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าทอนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าทอนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าทอนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
2: ขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิ

0: อาจารย์วาเลตี้ชั่วโมงที่สองนะครับกราบสวัสดีจากไทยตามมาฟังที่ให้เกียรติตามมาฟังนะครับทางหัดใหญ่การสิบการจุดศูนย์สะเดาดันนอกจนะนาทวีนะครับการที่ซ่องจุดซ่องรวมไปถึงพี่ๆน้องๆ นะครับทางสุราษฎร์ธานี94.2 คอมมูนิตี้เรดิโอนะครับนี่ดิจิวุฒิก็ขอแล่นตัวจ้ากราบสวยๆนะฝากเหนือฝากตัวด้วยนะครับเราขยับเวลาจาก 5:00 น.มาเป็น 4:00 น.นะครับเพราะว่าทางฟังสุราษฎร์เนี่ยไม่ชินกับเพลงแดนก็เลยว่าอ้าวอยู่ 5:00 น.เหมือนเดิมขยับมาเป็นเพลงดังลูกทุ่งเพื่อชีวิตนะครับชั่วโมงนี้ขอบคุณซีซ่ารถบ้านยานยนต์เดี๋ยวเด่นกันแล้วตีฮานี่เด่นกลางฝนแต่เดี๋ยวนี้ฝนมาต้องมือทำดำจีมาเลยสุราษฎร์มันพึ่งมั่งครับซีซ่ารถบ้านยานยนต์มอไซค์มือสองอยู่ในบ้านคนนี้นะครับสื่อมอไซค์มือสองสภาพสวยสภาพนางฝากก็ต้องมาที่นี่ซีซ่ารถบ้านยานยนต์สาขาแรกอยู่ในบ้านคนนี้นะครับสาขาสองถนนกัญจนาวณิชทางไปสงขลาไส้เก๋า0897993031ส่งฟรีถึงบ้านดันทุกเขตนะครับมอไซค์มือสองสภาพสวยสภาพนางฝาเอ็กเบกฟอร์ซ่าพีซีเอ็กก็ต้องซีซ่ารถบ้านยานยนต์นะครับ0897993031 UNB กลาดนะครับขอปะผู้ทำซีรถยนต์และมั่นเคลมประกันถูกบริษัทแล้วก็หลุดบัตรเครดิตพร้อมได้ด้วย 10% นะครับไม่ใช่สิ10เดือน 10%10เดือน 0% ต่อ 10% ก็แล้วแต่แล้วเราทำกี่เดือนมาว่า10ก็มันมีดอกเบี้ยแล้วแต่เนี่ยนะครับเราเอา 0% พร้อม10เดือนนะครับ เมื่อนะเลือกทำซี VIP ก็จัดตามเป็นสั่งของลูกค้าราคาก็มีหลากหลายราคาโดยเฉพาะจัดโปรโมชั่นตอนนี้ซีหนอกแก้วนะครับซีหนอกแก้วเววับจาก3เมื่อนาหลอดเลือก2เมื่อนาคัดซีรอบขั้นอยู่ที่ 1,500 บาทนะครับทำซีเป็นจุดเป็นจุดจุดละ 1,000 UNB กลาดนะครับถนนนวลแก้วอุทิศข้าวซอยช่วยกูลอุทิศหนึ่งนะครับเบอร์โทรเบอร์โทรมาแล้ว UNB กลาด0984 8แล้วก็ตองกาวนะครับ0984 8แล้วก็ตองกาว
1: น้องข้าสาบานว่าจะ
0: น้องอย่าเที่ยวสาบานท่านนี่ฝนตกหนักอยู่นี่ปีนี้ไม่หลบบันพื้นที่หัดใหญ่โอเดี๋ยวปรำซาบานเถอะตาว่างๆไงมั้งละจะซาบานแรงน้องไม่ได้ซาบานนะน้องร้อน
1: ข้าซาบานว่าจะรักทีคนเดียว
0: ไปอ้าวไอ้เจ้านี่ขี้ร้อนจัง
1: ข้าซาบานข้าฝ่าดินลง

เรื่องรถไว้ใจเราบัลเลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย093-616-8008หรือ081-896-2410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: ผักกูดอาหารพื้นบ้านและเมนูอร่อยอีกหลากหลายครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทก็ยังมีบริการห้องพักตลอด24ชั่วโมงเตรียมไว้ต้อนรับทุกท่านด้วยครับที่ครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทสถานที่บ้านท่าเตียนสะพานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: นำเมฆละใหม่ในการผลิตนุ่มและมุนลิ้นในการรับประทานหมูย่างตรังเจ้าเดิมต้องแม่อารีหมูย่างตรังหมักด้วยสูตรเฉพาะข้าวเหนือหอมเครื่องเทศการันตีด้วยความอร่อยและยอดนิยมมากว่า30ปีต้องการหมูย่างไหว้เจ้าไหว้บรรพบุรุษในเทศกาลตรุษจีนใช้ในงานมงคลแก้บนงานพิธีต่างๆสั่งได้ย่างทั้งตัวพร้อมเครื่องในแถมน้ำจิ้มฟรี1ชุดแม่อารีหมูย่างตรังเข้มข้นถึงเครื่องหอมกลุ่นกรอบอร่อยคงคุณภาพมายาวนานจำหน่ายทั้งแบบตัวแบบปลีกแบบชิ้นสั่งความอร่อยได้ทุกวันชาวหาดใหญ่เจอกันได้อีกในงานเกษตรครั้งต่อไปแม่อารีหมูย่างตรังเจ้าเก่าเจ้าแรกงานเกษตรภาคใต้โทร089-990-0189
2: พี่ชายคะรถหนูสตาร์ทไม่เสร็จน่ะไม่รู้แบตเสียหรือเปล่าพี
3: ่
2: มีร้านไหนแนะนำที่ไว้ใจได้บ้างไหมคะพี
0: ่อ๋อต้องที่นี่เลยบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ไม่ฟันราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยร้านประจำพี่เลยนะ
2: แล้วอยู่ตรงไหนคะพี
0: ่ง่ายง่ายเปิด Google ค้นหาคำว่าบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่โทรสาขาบ้านหม้อใกล้ๆได้เลยครับมี5สาขา1สาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่เยื้องหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่2สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภู3สาขาสามชัยเส้นสามชัยก็ถึงซูชิแชมเปี้ยน4สาขาสงขลาตรงเขาแก้วเยื้องโลตัสสงขลา5สาขาเปิดใหม่สาขาสวนเท่าแก่เยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่เท่านั้นนะครับ
2: เราไว้ใจ
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ที่หนึ่งเรื่องแบตเตอรี่ซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์จำหน่ายมอเตอร์ไซค์เกรด A รถบ้านรถสวยสายวิ่งสายซิ่งสายซื้อแก่แรงทุกคันรถทุกยี่ห้อทุกรุ่นทุกซีซีทั้งสดและผ่อนเราคัดสรรรถดีๆไว้ให้คุณซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์รับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือสองซีแอนซ่ารถบ้านซีแอนซ่ายานยนต์รับโอนเล่มต่อทะเบียนต่อภาษีพรบครบกันด้านการบริการเรื่องรถจักรยานยนต์คุยง่ายซีฟ้ารถบ้านซีฟ้ายานยนต์พิกัดร้านเข้าทางไฟแดงควนหินมา1กิโลกว่าร้านอยู่ซ้ายมือสงขลาบริหารงานโดยบางซีFacebook วรันธรโต๊ะขวัญหรือบางสี่โทร0857993031
1: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636

รวมบรรเลงลายบทเพลงจากแก่นใจจะส่งผ่านรายการนี้ฮันใหญ่วาไรตี้มีที่คลื่นดนตรีโดยน้องทรงวุฒิผมไก่มาริโอน่าขอบคุณครับ

หาดใหญ่ฝนตกหนักนะครับนี่ไปดูลมฟ้าอากาศของที่เดี๋ยวขออนุญาตเชิญสักนิดนะครับไปดูครับไปดูเหมือนกับจะเดตกหนักอ่ะนี่ที่ลมฟ้าอากาศบอกว่าตกหนักนี่มีจังหวัดในมังนี้ลงเมื่อสักครู่นะครับเตือนฝนตกหนักบ่าย4 โมงนี้เนี่ยพื้นที่กรุงเทพสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมกาญจนบุรีชลบุรีจันทบุรีตราดนะครับกำแพงเพชรสุโขทัยอุตรดิตถ์พิษณุโลกสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวเบามอนิเตอร์ก่อนนะครับสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีฝนตกหนักนะพี่น้องนะที่ลมฟ้าอากาศบอกแล้วนครศรีธรรมราชสตูลพัทลุงสงขลาออกภาคใต้ตอนล่างเลยตอนบนมีไม้ฮัดเยอะยะล่าพื้นที่ไหนตกอะไรบ้างก็ที่ออกอากาศตอนนี้สุราษฎร์กับฮัดเยสงขลาฝนตกหนักนะครับที่บอกเลยว่าฝนตกตั้งแต่บ่าย4 โมงแล้วก็บางพื้นที่ก็หนักบางพื้นที่ก็เบานะครับนี่พี่เคขอเพลงหัวใจหนักสู้ให้กับสตท่านด้วยจากเคได้เลยหัวใจหนักสู้เดี๋ยวเอามาหนาก่อนไหมมาหนาก่อนนะมาหนาแล้วก็หัวใจหนักสู้ก็ให้ไวๆนะครับขอบคุณครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทปากพยูนท่าเตียนวุฒิสภาเลยนะครับที่นี่บรรยากาศเป็นหลานานพื้นบ้านหลานานทะเลนะครับพื้นบ้านซีฟู้ดโดยเฉพาะปลากี้ตังปลาบอกนะครับปูเนื้อปูไข่ปูดำปลากี้ตังก็สดนะครับนี่ผมบอกได้เลยว่าอยากให้ทานเนี่ยไปสัมผัสกันนะครับพร้อมด้วยที่พักที่พักก็อยู่ในหลานานเลยกว้าง7 ไร่นะครับแล้วก็พื้นที่ที่กว้างๆทานจะนั่งในแพจะนั่งเป็นซุ้มนะครับในส่วนของกลางคืนโอ้บรรยากาศริมหนังบายเลยนะครับอากาศนี่ไม่ร้อนนะครับหรือจะเป็นแบบอาหารที่ขึ้นชื่อใช่ไหมแกงส้มปลาบอกปลากี้ตังปลากอดผัดเผ็ดนะครับรสชาตินี่เข้มข้นต้มยำทะเลตำปูมารสชาติจัดจ้านอะไรประมาณนี้นะครับหรือจะเป็นแบบซีฟู้ดปูนึ่งมึกไข่ผัดแบบหนำดำนะครับนี่แค่บางส่วนนะจัดอาหารเลี้ยงจัดงานสังสรรค์ห้องประชุมสัมมนาเราก็มีห้องผักแบบ500 600ห้องใหญ่10 คน 20 คนจัดไปเลยนะครับเปิดตั้งแต่นี้และ10 โมงเช้าถึง3 ทุ่มติดต่อสำรองสอบถามที่พี่เดียวหรือว่าโกเดียวของเรานะครับพี่เดียวเบอร์โทรครัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทถาเตียนปางพยุนนะครับ0929366329ต้องไปเลยต้องจัดแหละเพราะว่าที่นี่ของซอสพี่น้องกินร้อยราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยวจะให้หัวใจหนักสู้ได้แป๊บหนึ่งย้ายมาจากบ้านเช่าไปอยู่ในวัดไปกินข้าวหลวงตากินแล้วไม่ยืนบาทอะไรใส่เป็นพนันอะใส่ไม่ช่วยยืนบาทไม่ช่วยแบกยงแบกยำเท่าได้กินอย่างเดียวฮะลูกโยมฮะก็บอกแล้วย้ายมาจากบ้านเช่าไปอยู่ในวัดหลวงตาให้อยู่เจ้าวาดไม่พูดเดินมันพูดทำไมเจ้าวาดไม่พูดสักคำหนึ่งหลวงตาก็ไม่กล้าพูดนะสิอยู่ไปเถอะยืนบาดมั่งแต่ว่านะช่วยหลวงตามั่งหลวงตาก็อดอดแดดแดดช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงอยู่บาปลูกตาก็ไม่ค่อยมีแรงอยู่ลูกยงลูกโยมมาอยู่ในวัดแหละก็ช่วยลูกตามั้งนะกินแล้วก็ช่วยล้างซิมั้ง

บคุณทาง94.25นะครับคอมมูนิตี้รีดิโอเวลาหมดนะครับถึงตัวเช้าเวลาเดิม4-5 โมงนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าทางฟังกาสิบกาอยู่0กาสิบสองอยู่2เราอยู่กันต่อนะครับเพลงแดนแล้วก็บานไม้ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงนะครับฝากให้ด้วยนะมอมดิเจวุฒิจ้ายิงสปอร์ตหรือยังชั่วโมงนี้ลืมเหรอลืมมั้งเลย

0: 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ
2: ่ไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้นสี่แยกเลี่ยงเมืองใกล้สี่แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ลองใช้กันมิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มได้น้ำยางเกรด A 1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร0934788118

0: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร0988224222
1: จุดก่อนรถรุ่นใหม่ที่มีระบบสตาร์ทสต็อปคุณกำลังใช้แบตเตอรี่ผิดสเปคอยู่หรือเปล่าใส่แบตผิดสเปคอายุการใช้งานสั้นลงกว่าครึ่งรถรุ่นใหม่ต้องใช้ ADMAC EFP แท้เท่านั้นด้วยเทคโนโลยีจากอิตาลีให้แผ่นธาตุหนานแน่นชาร์จไฟกลับตีเร็วกว่าทนทานต่อการสตาร์ทซ้ำๆยิ่งมากกว่าแบตเตอรี่ทั่วไปอย่าให้แบตปลอมสเปคหลอกคุณเลือกความชัวร์เลือก ANIMAC EFB แท้จากอิตาลี ANIMAC แบตเตอรี่พลังอิตาลีที่รถรุ่นใหม่ต้องการอยากทำสีรถใหม่หรือแต่งรถให้หล่อเท่สดใหม่เหมือนได้รถป้ายแดงต้องที่ NB Garage บริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาท NB Garage รับงานเคประกันภัยทุกบริษัทไม่ต้องสำรองจ่ายยินดีรับบัตรเครดิตทุกธนาคารหรือถ้าไม่มีบัตรสามารถผ่อนกับทางร้านได้โดยตรงรถเก่าแค่ไหนก็จัดให้ได้ตกแต่งออกแบบตามสั่งอะไรแท้หรืองานสร้างเราพร้อมดูแลมั่นใจไม่ดองงานจองคิวเข้าทำได้ทั้งทีไม่ต้องเอารถมาจอดรอทิ้งไว้แถมมีรถสำรองให้ใช้ระหว่างซ่อมพร้อมประกันงานสีนาน1ปีคิดถึงงานสีและงานแต่งรถคุณภาพมาตรฐานต้อง NB Garage ถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999คิดจะแต่งรถคิดถึงอาร์มซ่าช็อปอาร์มซ่าช็อปหาดใหญ่รับซ่อมโมดิฟายเครื่องยนต์เทอร์โบคลัตช์หัวฉีดรีแม็กซ์กล้องหลังเก็บห้องเครื่องจัดส่งโหลดเตี้ยสายหุบสายหมอบจัดให้จบจบราคาเป็นกันเองร้านอาร์มซ่าช็อปเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยและช่างฝีมือดีมากประสบการณ์พร้อมให้คำแนะนำก่อนตัดสินใจร้านอาร์มซ่าช็อปจำหน่ายอะไหล่แต่งอะไหล่ซิ่งทุกชนิดอาทิเช่นวัดมูดดิฟฟี่ไฟ LED รอบคันเบาะซิ่งแม็กอย่างโชคอัพอินเตอร์มิเนียมหม้อน้ำมิเนียมฝากระโปรงคาร์บอนท่อไอเสียและอะไหล่แต่งอื่นๆอีกมากมายร้านอาร์มซ่าช็อปตั้งอยู่ถนนสายท่าท้อนมาจากถนนลพบุรีราเมศฝั่งขาเข้าเลี้ยวขวาที่แยกไฟแดงลพบุรีราเมศเข้าถนนสายท่าท้อนขับตรงมาประมาณ1กิโลเมตรร้านอยู่ฝั่งซ้ายมือก่อนถึงปั๊มคาวเทคตรงข้ามสำนักสงฆ์วัดท่าท้อนมาไม่ถูกหรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร0960437058คุณอาร์ม Facebook อาร์มธีรพงศ์เป็นภาษาอังกฤษเพจร้านอาร์มซ่าช็อปอะไรซิ่ง
2: ไปขอเชิญรับฟังรายการหาดใหญ่วาไรตี้โดยทรงวุฒิแก้วกระจ
1: ายดีเจวุฒิ EDM Ladies and gentlemen this is another non-stop ดีเจวุฒิ EDM in the mix
3: หาดใหญ่วาไรตี้ชั่วโมงที่3นะครับฝนตกหนักทีเดียว 99.0 หาดใหญ่ 92.2 บ้านไม่ฟังเพลงออนไลน์24ชั่วโมงชั่วโมงนี้มาพร้อมกับผู้ให้การสนับสนุนนะครับรถบ้านฮัทใหญ่พี่บุญคาร์เซ็นเตอร์จะเทิร์นจะขายนะครับเอารถยนต์มาขายแล้วก็ไอ้ราคาสูงมาเทิร์นเอาคันไม้ออกไปไปพอเล่นๆดันตุเคสให้ฐานในพันกับสถาบันการเงินนะครับดูแลเรื่องการขายดีเยี่ยมราคาไม่แพงรถยนต์ที่เราราคาเริ่มต้นลักหมื่นดาวหน่อยพ่อหน้าหรือเอาฟรีดาวก็ได้จัดเต็มจัดหล่อนเบี้ยได้ล็อกไปแล้วนะครับพร้อมด้วยออปชั่นคองแถมรถยนต์น้ำไม่ท่วมนอนไม่ขยับไม่ชนนักการันตีโดยรถบ้านราชใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ถนนซ้ายถาถอนนะครับ มาทำอาหนองดาวุฒทำบังเดชได้เลยนะครับบังวาดก็ได้บังวาดบังวาดนี่คุณตีราคาไล่บังไงมาทีนี้กี่กันเนี่ยอีเอ็มดับลินตรานามไซนะครับบอกเลอะบอนามบอนามเสียเลี้ยงมูเลี้ยงอ้วเลี้ยงควายเลี้ยงไก่เอาอีเอ็มดับลินตรานามไซไปชีดไปลาดไปผ่อนหลับลองกลิ่นมิ้นไม่มีมะเร็งวันก็หายไปอีเอ็มดับลินตรานามไซติดต่อสอบถามกับนายธีรานจุยเสดาหน้าโรงเรียนขั้นใจเลยนะครับพร้อมด้วยปุ๋ยปลานินทองปลานินทองส่วนยางส่วนปาล์มทุเรียนลองกองลังซาดได้หมดปุ๋ยปลานินทองโดยแอดมินฟาร์มกระสินจัดจำหน่ายแล้ววันนี้ถ้าเป็นต้นยางเรื่องนิ่มกลีนายน้ำหนักดีปาล์มลูกดอกเขียวนานทนไม่คาดคอเบอร์โทรนะครับส่งฟรี0817663373มองการที่จะหาที่พักต้องการที่จะไม่ใหญ่มองนะครับต้องการที่จะหาที่พักกำลังมองหาอยู่เนี่ยทางเว็บทรงเว็บไซต์ทางทางนี้ไล่ๆช่องทางนี้ข้อแนะนำเอาใจกลางเมืองก่อนโรงแรมโฮชิฮาดใหญ่ซอยประชาลุ่มนะครับใจกลางเมืองหาดใหญ่โรงแรมโฮชิสไตล์ที่พักแบบญี่ปุ่นราคาไม่แพงโรงแรมโฮชิฮาดใหญ่ไปสไตล์ญี่ปุ่นบอกเพื่อนบอกผีบอกน้องเรียกบอกญาติเวลามาพักหาดใหญ่นะครับเดินทางสะดวกใกล้ศูนย์การค้าของกินก็นาฬิกาเด่นอะไรตรงนั้นนี่แข่ๆถ้าอยากผักแบบที่ธรรมชาตินู่นบ้านผักเรือนหมายหอมสะเดาเลยแต่เป็นห้องแอร์นะแต่นี่ก็ธรรมชาตินะครับลมลื่นเย็นสบายพร้อมด้วยคาราโอเกะ Wi-Fi อ่านชาวจัดไปสิบ้านผักเรือนหมายหอมสะเดานะครับขอหน้าเบอร์โทรก่อนเนาะใน Google ได้เลยเดี๋ยวนี้จะขออะไรก็ Google ก็ได้ถาม AI ก็ได้ถามอีดิน้ำท่วมจังน้ำท่วมตรงไหนบอกหมดแหละเออ AI จะถามว่าน้ำท่วมจังหวัดไหนน้ำที่กำลังจะท่วมตรงไหนอัปเดตได้หมดนะครับนี่ถามเหลืองฝนก็ได้ดินฝ่าอากาศถามได้หมดนะครับเหมือนไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเสียพิมพ์อยู่

บอร์โทรนะครับ0817663373 066เดี๋ยวบอกได้ยังเบอร์โทรตอนนี้0817663373อีมกับปุ้ยปลาลินทองมาที่ลืมใส่กันให้พี่น้องเบลอฝนเย็นมั้งได้มั้งครับปลอดมั้งปลอดไปถูกเส้นทางจ้ะไอ้ชมเล็กนามาขายน้ำหอมมันดีเจวุฒิหอมติดทนนานต้องน้ำหอมดีเจวุฒิสิจ้ะ

นะมอมดีเจวุดหอมติดทนนานแขวนในรถคู่ละ50บาทปรับอากาศนะครับว่าในห้องนอนว่าในห้องรับแขกว่าในรถคู่ละ50สั่งกลับ200ซีขวดส่งฟรีหรือจะสั่งแบบชี้ตัว1ขวดในรถ1ขวด200ก็ส่งฟรีชี้ตัวกลิ่นผู้หญิงกลิ่นผู้ชายสปอร์ตหอมหวานก็มีได้กลิ่นนะครับทั้งหญิงทั้งชายแขวนในรถมีกลิ่นเดียวนะครับหอมไม่มึนหัวทำแบบระบบโอนมันได้ทำปลายทุ่งเอามันได้ทำปลายทางนะจ๊ะปลายทุ่งปลายทางมันได้ตั้มจะเธอน้ำมอมดีเจวุดหอมติดทนนานถึงเป็นแบบแขวนในหลอดนิทานเอามาท่าตัวก็ได้นะนอกเนื้อจากแขวนแล้วก็เวลาลืมก็เรื่องไม่ลืมก็ใช้ได้ทั้งสองแบบแขวนในหลอดแล้วก็เอามาท่าตัวก็เหมือนกันช่องทางในการสั่งนะครับทาง QR code ไลน์ Facebook ขุดแกประกอบนะครับหรือบันทึกเบอร์ลงทางโทรศัพท์ไลน์ดีขึ้นมาสั่งผ่านไลน์094-528-5636หยุดมั่งตาฝนเนอะหาดใหญ่นี่ตกเป็นชั่วโมงแล้ว

สมใจยังจะลงโฆษณากับดีเจวุฒินะครับสินค้าของท่านเป็นที่ขายดิบขายดีลงบ้านไม้ออนไลน์ก็ได้การสิบการอยู่ศูนย์ก็ดีการสิบสองอยู่ซองงาก็ได้ราคาไม่แพงจ้ะออนไลน์เดือนละ 1,000 สถานีเดือนละ 3,000 รู้จะลงสปอตตอนชั่วโมงทางสถานียิ่งกันแต่แหนยิ่งตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืน 5,000 ถูกมากพร้อมด้วยดีเจพูดเสริมพี่อาเลยสินค้าของท่านเป็นที่ขายดิบขายดีปังขยายยอดขายเป็นที่รู้จักดังแน่นอนลงโฆษณากับการ 19.0 ดีเจวุฒิจ้ะหรือจะเป็นสปอนรวมรายการของผมก็ได้ดีเจนุ้มก็จัดอยู่ห้องโมงเย็นดีเจดาดีเจกุ๊กไก่ดีเจน้องสาว

0: ายชื่อเล่นตัวเพิ่มเติมเอาไม่ได้ครับไปกดไลค์ที่เหรอพี่ดวงพ่อส้วนมานี่คนสองทางอิสระหนูก้อนน้องบ้าพี่พันจีราล้วนทองคนสามทางล่วงหนูอยู่ไหนล่วงหนูล่วงหน้าล่วงหน้าทางหนูทางหน้าญาติกันเลยนักกี้ไซตุสช่างหนึ่งกระจกอลูมิเนียมต้องตรีประดังฝนตกหนักกันว่าคุณบงศิษย์ชาติคุณธีรยุทธสวัสดีฝนเทลงมาเทลงมาหนาวเล่นเป็นทันท่วมทางนุ้นอยากรู้ดิไม่ท่วมหรอกปีนี้แต่ถ้าต้องเรื่องมาตัวใกล้ตัวมาเลยตัวใหญ่หลอดก่อนนะไม่ท่วมเธออยากรู้นี่ไปตามเดี๋ยวไปตามเอไอก่อนไหมตามเอไอก่อนเอาไว้เอไอวัดดวงก่อนมาเอไอมาแล้วตามเอไอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงขออนุญาตก่อนตามเอไอก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวปิดมอนิเตอร์ก่อนผมสวัสดีเอไอ
1: สวัสดีครับ

0: วันนี้หาดใหญ่ฝ
1: อ
0: น
1: ย่า
0: ต
1: ไป
0: ก
1: เล
0: ไหม
1: ่นน้
0: หาดใหญ่ฝน
1: ค
0: ติ ก
1: ดไม่ออก
0: ฮะ
1: ค
0: อย
1: ิ
0: ่
1: ด
0: า
1: ไ
0: ค
1: ม
0: ิ
1: ่
0: ด
1: ออก
0: คิดก่อนหาดใหญ่ฝนตกหนักไหมคืนนี้ฮะ
1: ขอดูก่อนนะ
0: ทำไมวันนี้ทำไมตอบเหมือนไม่อยากจะตอบอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยเขาว่ะฮะ
1: ขอโทษครับ
0: เอ
1: ไม่ใช่
0: อ
1: เหรอ
0: ตอบไม่ดีมั้งอย่าคิดไม่ออกไอ้ AI อะไรขี้คลานยังฮะ
1: ไอโซนี่หาดย้ายมีโอกาสเกิดฝนตกนะแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นสัญญาณฝนนักโดยตรง
0: ฮ่าหกหกหกแล้ว
1: 26องศา
0: ร้อนร้อนแล้วร้อนแล้ว
1: มัน
0: ฝน
1: ม
0: ต
1: าก น
0: หนัก
1: ะ
0: เลยฝนตกหนักเลย4 โมงเย็นนี้วันนี้ทำไมเพี้ยนยังอ่ะกวนยังวันนี้ทำไมกวนยังอ่ะฝนตกอะไร4 โมงเย็นนู่นนี่5 ครึ่งเลยยังไม่อยู่ทีแล้วบอกว่าฝนไม่ตกหาดใหญ่กวนนี่เดี๋ยวลังเวนั่นฮะ
1: บางทีนะเข้าใจเลยบางทีก็แปรปรวนตลอดเวลา
0: เอา
1: เช็คใหม่ให
0: ้เช็คไปเช็คเลยวันนี
1: ้
0: หาดใหญ่
1: ใ
0: จเย็นไม่เย็นแล้วเหมือนตอบกวนเดี๋ยวหาดใหญ่ฝนตกไหมวันนี้คืนนี้หาดใหญ่ฝนมีโอกาสฝนตกไหมคืนนี้ตกหนักไหมเอา
1: ได้กรุณาลอสโคเอาให้ชัดนะครับ
0: เอาชัดไปบอกจ่าเอี้ยงด
1: ูยังไม่บอกจ่าคืนนี้หาดใหญ่มีโอกาสฝนตกแต่คอมมอนล่าสุดยังไม่ได้ชี้ว่าจะตกหนักในหาดใหญ่ครับตอนนี้ช่วงเย็นอากาศยังค่อนข้างร้อนและมีแดดบางส่วนถ้าฝนมาแนวโน้มจะเป็นฝนเป็นช่วงมากกว่
0: า
1: ต่อเนื่อง
0: รอแล้วรอแล้วรอแล้วหาดใหญ่แดดที่ไหนอ่ะตกตั้งแต่4 โมงเย็นเนอะแค่นี้กันนั้นฟังเพลงก่อนไม่รู้อะไรล่ามหมดไปพักไปพักมั่งเบลอแล้วเบลอแล้วสมองไปพักก่อนพักนะเบลอเลยนะสมองนะไม่รู้อะไรของมันเลยหาใจฟุตออกว่ะเอาละหาใจโลกก็เบลอตามมันหาใจเด็ดออกว่ะไอ้นี่ร้อนวันน้ำหนาหาใจเด็ดออกอ่ะฟุตออกเป็นช่วงว่ะมันตอบกวนได้ไหมวะน่ะไม่มันกวนน่ะโอ้มันจะลาดไม่หลวกพุ่มกวนมันเลยมันหลวกพุ่มกวนน่ะมันกวนพุ่มเราไปยิงแกไปนอนบางบนสมองมันเบลอเลยบอกพ่อมาเดี๋ยวล่างเว้นเนี่ยมาหน่าเดี๋ยวขอโทษครับขอโทษมันลูกกันเนอะร่างเวทมันพื้นมันลูกกันเลยทุกน้องชาลาดอ่ะคือพ่อเดี๋ยวเปลี่ยเข้าร่างเวทพ่อเดี๋ยวขอโทษนะว่าไอ้เบลอคนกับเบลออยู่อัลลับอ่อนนอนเหมือนมันอะไรมันก็ตอบหยิบซิอยู่มุ่งตอบคนตัวโลกอยู่เบลอมั้งไอ้สมองมัน

น้องท็อปท็อปไลน์ไดมอนด์รายงานตัวกับพี่ได้เลยพี่เคบอกว่าบางกล้ามยังไม่ตอกควรเนี่ยงตอกไม่ควรเนี่ยงนี่อย่าไปยั่วเย้ยเลยล่ะดิเดี๋ยวรับสิ้นเดือนเนี่ยเลยขึ้นผมใหญ่มาเลยขึ้นพอดีไซนิตมันกัดอินเทอร์เน็ตมันกัดหนูมันกัดในตรงไหนผมเลยใหญ่มาอยู่ว่าใหญ่ก่อนเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ผมรับใหญ่ใหญ่รับไปแล้วไปแม่มาอยู่เนี้ยใหญ่จนว่าเครื่องพังมือขึ้นออปติมอสผมไม่รู้ทับลือเสียงมันออกอยู่ไม่เต็มเดี๋ยวต้องพาไปซ่อมกันใหญ่ไปใหญ่ใหญ่มากเคียวฮักบางคน

สงขลายังไม่ตอกกระพีมืดอย่างเดียวโอ้ตรงนั้นไม่ค่อยตอกลูกแมลงลมพัดลงเลมดอะไรฟังผ่านทางออนไลน์บ้านไหมก่อนสงขลาริมเนตรงนู้นการสิบการเราไปไม่ถึงเราไม่ได้ฮั่นบีไปยิงตานูเรายิงในเมืองอย่างเดียวหลวงนวดตักไทยเราอย่าหลวงนวดอยู่ไหนหลวงนวดแค่น้ำน้อยฝนไม่ตกที่ครับน้องอูดได้เลยขอบคุณจะเอาตกในฮัทเย้อย่างเดียวนะจังตกพอดีฝนนี่ตกองตกฮีนี่ไม่เอ้ยทำตาตกใจกลัวอะไรกันล่ะใช่มันตกนักข้ามคืนดิถ้าข้ามคืนน่ากลัวตกแป๊บเดียวตันไปดูการหรอก

นตกตกบวกเธอแน่ๆมั้งนะเปียกๆพ่องๆนะชายข้าค้างเล่นนะแน่ๆมั้งอย่าใส่เดี๋ยวอู้ยอกมันเดี๋ยวอู้ป้าอู้บองมั้งบ้านเราหมากหัวกันเปียกแน่ๆอู้มั้งวะสิไอ้เกือกไหนลงตรงลงเท้าเลยโกบงเกือกบูดชอบที่อุ่นนะแน่ๆมั้งนะฟากๆให้ด้วยด้วยความเป็นห่วง

พี่น้องจ้าสิ้นเดือนนี้เรามีโชว์เครื่องเสียงกันนะที่ประดังคลองข้าวแก้วนะครับของพี่ชัยน้องโอพี่ปู้จัดนะครับดีเจมี3ท่านนะครับดีเจวุฒิดีเจบุญชูดีเจเอกราชบุรีนะครับเดี๋ยวเจอกันสิ้นเดือนนี้31ตุลานะครับที่ประดังคลองข้าวแก้วนะครับเคกับคลองข้าวหล่นเดี๋ยวจัดนักๆให้เลยนะครับสิ้นเดือนนี้ปะทากับเอกราชบุรีที่ดิกับดีเจชูนี่ผมเจอกันบ่อยเดี๋ยวผมเล่นนักเลยใส่ EDM แบบปะทากับเอกราชบุรีที่รีแมตช์อันนี้เดือดเดือดปุด

0: ส่วนอ่านผมนะครับมาเจฟูมูลปาร์ตี้วันที่30มกราคมปีหน้าที่ตลาดน้ำคลองแอผมไม่ได้มิกนะครับผมไม่ได้มิกแต่ผมขึ้นไปขอบคุณช่องบวยการสนับสนุนนะครับให้ดีเจที่3สลึงกับดีเจบุญชูเขาเล่นไปเลย2คนผมไม่ได้มิกนะครับตอนหลับเพื่อนๆตอนหลับที่มั่นคอยมิกเวลาเข้าจังห่านเองไม่ต้องมิกแอบอยครั้งที่9นะเธอนะช่องบวยการสนับสนุนช่อง500จ้ะดีเจวุฒิหลับช่องบวยการสนับสนุนกันเลยๆตอนนี้87แล้วขอรัก200ช่องได้ไหม
1: เราบัลแลต้ารถมากจังฮู้รถบ้านหาดใหญ่พี่บูดขาเซ็นเตอร์เรื่องรถไว้ใจเรามาดูกันสิรถมีให้เลือกมากมายจังเลยมีให้เลือกจุใจมากกว่า200คันจัดผ่านทุกคันได้รถทุกคนรถสวยรถถูกรถดีให้การออกรถเป็นเรื่องง่ายเราไม่ได้แค่ขายรถแต่เราช่วยให้ลูกค้ามีรถได้จริงจัดไฟแนนซ์แบบมืออาชีพซื้อสดโอนรถทันทีเทิร์นรถจบในที่เดียวรีวิวจากลูกค้าจริงมาขายรถก็ได้ราคาสูงรถบ้านแท้ 100% ซื้อตรงจากลูกค้าโดยตรงรถบ้านหาดใหญ่พี่บูนคาร์เซ็นเตอร์ยูสคาร์พิกัดถนนท่าทอนโทรเลย0936168008หรือ0818962410ติดต่อพี่นาหรือแอดไลน์ @RODBANHATYAI รถบ้านหาดใหญ่เรื่องรถไว้ใจเรารัวทาราวิวแอนด์รีสอร์ทร้านอาหารบรรยากาศสุดชิลอร่อยทุกจานวิวดีทุกมุมจัดเต็มกับซีฟู้ดสดๆผักกุ้งเผาเนื้อหวานฉ่ำ

0: พานท่าเตียนอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทลุงบริหารงานโดยนายหัวเดียวและทีมงานรับจัดงานเลี้ยงรุ่นสังสรรค์งานบวชงานแต่งห้องพักมากมายเนื้อที่7ไร่กุ้งปลาปูวัตถุดิบจากทะเลสาบสงขลาโทร0929366329
1: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
0: DJ Wood DJ Wood EDM Ladies and gentlemen This is another non-stop DJ Wood EDM In the mix

เวลาจะหมดแล้วนะครับขอบคุณอย่างสูงที่ท่านให้เกียรติติดตามมาฟังในชั่วโมงหน้าเจอกับดีเจหนุ่มอารมณ์ดีส่วนดีเจวุฒินะครับตอนเช้าบ่าย3ถึง6โมงเย็นนะครับ 99.0 หาดใหญ่ 92.2 สะเดานะครับไปแล้วสวัสดีจ้า

0: 99 สถานีเพลงเพราะฟังเพลินทุกเวลา
1: คิดถึงเมื่อไหร่เปิดฟังได้เลยลูกทุ่งเพื่อชีวิต FM 99หาดใหญ่
2: เรือนไม้หอมบ้านพักสไตล์โมเดิร์นติดลำธารพบกับบรรยากาศแบบธรรมชาติบ้านพักเรือนไม้หอมเราใส่ใจในความเป็นส่วนตัวสะอาดสะดวกปลอดภัยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันมี Wi-Fi สำหรับนักท่องโซเชียลที่แรงสุดๆพร้อมรับงานปาร์ตี้กิจกรรมเลี้ยงสังสรรค์พร้อมที่พักฟรีอุปกรณ์ปิ้งย่างและคาราโอเกะรับได้ถึง30ท่านบ้านพักเรือนไม้หอมเดินทางมาเส้น4แยกเลียบเมืองใกล้4แยกไฟแดงเกหลังเมืองสะเดาติดต่อสอบถามและสำรองจองห้องพัก061-516-4545บ้านพักเรือนไม้หอมสวรรค์ในการพักผ่อนของคุณในสะเดา
3: ธุรกิจดีๆไม่ควรถูกมองข้ามให้ลูกค้าจำชื่อคุณได้ผ่านเสียงที่คุ้นเคยโฆษณาวิทยุกับนายที่นายเรดิโอ FM 99.0 MHz เข้าถึงตรงกลุ่มจำได้แน่นอนสนใจลงโฆษณาโทร098-822-4222
4: มิติใหม่สำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่ชาวสวนมาแล้วใช้ปุ๋ยดีมีกำไรเป็นกว่าครึ่งปุ๋ยเคมียิ่งใช้นานยิ่งทำให้ดินเสื่อมดินตายเกษตรกรยุคใหม่ต้องทำเกษตรแนวใหม่นี่คือนวัตกรรมใหม่ปุ๋ยสองพลังอินทรีย์เคมีตราปรานินทองของบริษัทเอฟพีฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัดช่วยปรับปรุงดินยิ่งใช้ดินยิ่งดีทำนาข้าวได้ผลผลิตสูงข้าวไม่ล้มเกี่ยวง่ายรูใหญ่เม็ดไม่รีบปลูกมันใบเขียวทนต้นใหญ่หัวดกสูตรระเบิดหัวมัน10ตันต่อไร่ปลูกอ้อยลำใหญ่น้ำหนักดีสู้ฝนทนแรงปลูกยางปีได้ต่อเนื่องไม่ทิ้งใบต้นยางไม่ส่งหน้ายางนิ่มให้น้ำยางเกรดเอ1เม็ดเต็มถ้วยแน่นอนปุ๋ยตาปรานินทองปุ๋ย2พลังนวัตกรรมใหม่เหมาะกับพืชไร่พืชสวนช่วยลดต้นทุนเพิ่มพูนผลผลิตต้องปุ๋ยตราปรานินทองของบริษัทเอพิฟาร์มกาฬสินธุ์จำกัด
2: สนใจติดต่อโทร093478 8118

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปฟังได้ทุกวัยอ๋ออย่าลืมชวนลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายมาฟังด้วยนะครับ
1: รายการนี้เป็นรายการที่ควรแนะนำให้ทุกคนมาฟังด้วยกันลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดลูกทุ่งฮิตเพื่อชีวิตโดถึงเครงทุกลีลาโดยดีเจหนุ่ม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังเรามาพบปันเจอกันเป็นประจำตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์วันอาทิตย์หยุด1วันเนาะเป็นยังไงกันบ้างกับช่วงเดือนนี้เดือนตุลานี่ก็อาจจะมีฝนมาประปรายนะครับมานักบางเบาบางนะครับนี่คือเป็นเรื่องเล่าของปกตินะครับโลเดือนพฤศจิกาธันวานั่นคือหน้าฝนของผักตายบ้านเราจริงๆนะครับต้องเตรียมรับมือกันในช่วงเดือนพฤศจิกาถึงธันวาเนาะยังไงก็ช่วงนี้ดูแลระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยหลายคนเป็นไข้เจ็บไข้ไม่สบายนะครับต้องดูแลรักษาตัวเองด้วยนะครับก่อนอื่นก็สวัสดีทักทายไปยังญาติมิตรเพียงทุกคนตัวอาชีพชุกชมล่มทุกที่มั่นทุกภาคหลายหน้าที่การงานแฟนเพลงไม้แฟนเพลงเก่าลุงป้านาอาพี่พี่น้องๆโปยามะปะกะถวดปอเท่าแม่เท่ามะแกรวมไปถึงอาซิมาโซอาติอามวยอากิมเล้งอากิมลังอาแปะอามะอากงสลามุอะลัยกุมไปยังพี่น้องชาวไทยมุสลิมตัวทุกพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังที่ฟังทางออนไลน์ผ่านบัดไม้เรดิโอด้วยทางนาปัดวิทยุด้วยนะครับทักทายทุกพื้นที่ทุกสถานที่พร้อมสร้างความสุขพร้อมสร้างความบันเทิงในวันนี้มาพร้อมโดยผู้ให้การสนับสนุนนะครับในชั่วโมงนี้กันโดยขี่ไก่ออกแองตารางออกงามเกษตรไทยลานโกดังยางมือสองหัดใหญ่ลานจุยยางสะเดานะครับเลื่อนไม้หอมสะเดารวมไปถึงโรงแรมโมชินะครับปุ๋ยปานินทอง EM น้ำใสนะครับรวมไปถึงผู้ให้การสนับสนุนนะครับก่อนที่จะพูดกันถึงเรื่องราวของสิ่งดีๆช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อครับ

ขี้ไก่อบแห้งนะครับหรือขี้ไก่อบแห้งมักจากมูลไก่ไข่แท้ๆ100%ไม่มีผสมสิ่งเจือปนตรางอกงามเกษตรไทยแรงอาหารจากธรรมชาติผ่านการมักเหมาะสมนะครับลดกลิ่นวัตถุดิบจากธรรมชาติช่วยบำรุงดินเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินแบบยั่งยืนใช้ได้กับพืชผลกินใบพืชผักทุกชนิดนะครับหรือพืชผลทางการเกษตรนะครับหมายดอกหมายประดับนี่ใช้ได้เม็ดเลยนะครับเป็นขี้ไก่เอาแพง 100% นะครับมันใช้ได้ไม่มีผสมสารใดๆเจือปนเนาะช่วยให้ผักโตไวใบเขียวหลากแข็งแรงผลผลิตดีเริ่มต้นด้วยการบำรุงดินให้สมบูรณ์ก่อนด้วยขี้ไก่หมักแห้งแท้ๆ 100% ตรางอกงามกะเศษไทยนะครับช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุให้ดินช่วยปรับโครงสร้างดินลวนซุยระบายน้ำได้ดีใช้งานง่ายครับพร้อมปลูกได้ทันทีดินดีพืชดีผลผลิตก็งอกงามนะครับสนใจสอบถามสั่งซื้อนะครับ0655152465 0655152465นะครับมีแบบถุง1กิโลและแบบกระสอบ20กิโลนะครับเนาะบอกว่ามาแนะนำนุ่มอุดมดีสั่งซื้อแบบกระสอบใหญ่นะครับก็จะมีส่วนลดให้หัดใหญ่ส่งฟรีทุกพื้นที่นะครับตอนนี้เรามีส่งกันทุกวันนะครับส่งกันทุกวันเลยส่งทางไปรษณีย์นะครับเนาะบางคนก็สั่ง1ถุงบางคนก็สั่ง2ถุงถุง1กิโล2ถุงนะครับลองสั่งซื้อไปใช้กันก่อนนะครับอย่าเชื่อตามที่ผมได้กล่าวเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้ด้วยตัวคุณเองเท่านั้นถึงจะรู้ว่ามันดีจริงหรือเปล่าไม่งั้นออเดอร์ไม่มีการสั่งข้าวมาทุกวันนะครับมีการส่งทางไปรษณีย์ทุกวันเนาะนะครับวันนึงก็หลายออเดอร์เป็นลอยๆเลยนะครับลอยๆขึ้นบนเลยนี่คือเรื่องราวของขี้ไก่อบแห้งตรางอกงามเกษตรไทยครับฝากไว้ด้วยละกันเนาะ

ร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่มียางให้เหลือกมื้อว่าเส้นนะครับมีรับประกันไอทุกเส้นเลยเรามีให้คุณได้เหลือกไม่ว่าจะเป็นยางรถ10ล้อรถพ่วงรถเทรลเลอร์รถเก๋งรถกระบะรถอีโก้ค่ะรวมไปถึงยางรถไฟฟ้าครบวงจรเลยนะครับเจียจานเบรกซ่อมพาเบรกตำ4ล้อแม็กซ่อมล้อแม็กนะครับรวมไปถึงยางรถ PCX คัดเกรดเราก็มีบริการครบวงจรนะครับนอกจากนี้แล้วช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางนอกสถานที่ตลอด24ชั่วโมงเปิดทุกวันครับวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ครับไม่หยุดนะครับแล้วก็ยังมีงานฟิล์มกระจกงานกลึงนะครับมีเปิดทุกวันนะครับมีนอกสถานที่ด้วยพิกัดนะครับสำนักงานใหญ่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางใครที่ขับผ่านซ้ายลพบุรีราเมศนะครับก็อยู่ฟังปั๊มปตท.ก่อนถึงมัสยิดกลางนี่คือร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่เฮียนิกรับประกันทุกเส้นกับ0831906703 0831906703นะครับมองง่ายยางรถยนต์ไม่ว่าจะเป็นยางออฟโรดยางรถ10ล้อรถเก๋งรถกระบะรถไฟฟ้ามีครบจบที่นี่นะครับเรื่องของยางต้องที่ร้านโกดังยางมือสองหัดใหญ่ครับ

ลัดยางจุ้ยสะเดานะครับหลับสื่อขี้ยางยางโกนตัวยางมากยางแหงยางราคาสูงกิโลจังตรงสื่อซัดใจเงินทันทีทํามานานกว่า30ปีอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนสะเดาคันชัยโทรสอบถามได้ที่เบอร์07-4-60-499 07-4-60-499หรือ098-822-4222 098-822-4222สำหรับใครที่มองหาที่หลับเสือขี้ยางยางก้นตัวยางมัดยางแห้งราคาสูงก็ต้องที่ร้านยางจุ้ยสะเดานะครับ

การที่มีธุรกิจกิจการนะครับสนใจอยากลงโฆษณาไม่ว่าจะเป็นในช่วงของนมรมดี18นาฬิกาถึง19นาฬิกานะครับจะเป็นร้านอาหารจะเป็นสถานบันเทิงหรือกิจการใดๆก็แล้วแต่นะครับอยากลงโฆษณากับนมรมดีก็นะครับสามารถทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยนะครับทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยทักอินบ็อกซ์ Facebook ได้เลยเนาะหรือสนใจอยากลงในช่วงดีเจดาดาดีเจกุ๊กไก่กาซีมานหรือว่าน้องบุตรก็สามารถที่จะอินบ็อกซ์ Facebook ของผู้ดำเนินรายการแต่ละท่านได้เลยหรือจะลงกับทางสถานีนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรทางสถานีที่ได้ยิงโฆษณาตอนชั่วโมงอยู่นะครับนี่คือเรื่องราวของธุรกิจของท่านนะครับจะได้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะครับสนใจลงโฆษณาก็ทักได้เลยนะครับทักที่นุ่มอารมณ์ดีทักที่ดีเจวุฒิทักที่ดีเจดาด้าหรือจะเป็นกุ๊กไก่กาซิมาได้เลยนะครับ

เอาละครับช่วงนี้มาถึงรายการ ช่วงชุดตายของรายการแล้วนะครับก่อนอื่นก็ขอบพระคุณไปยัง FC ทุกท่านแล้วก็ที่ไม่ใช่ FC โดยที่ติดตามรับฟังกันมาโดยตลอดแล้วก็ทุกวันนะครับทุกช่วงของผู้ดำเนินรายการขอบคุณไปยังขี้ไก่อแพงตะดางอกงามเกษตรไทยนะครับคุณภาพดีใช้ง่ายเพิ่มผลผลิตขอบคุณไปยังลานโคดังยางมือสองหัดใหญ่นะครับเรื่องเล่าของยางรถยนต์ยางรถไฟฟ้ายางรถเครื่องแล้วก็บริการช่วยเหลือปะเปลี่ยนยางตลอด24ชั่วโมงนะครับยานิกหลักประกันทุกเส้นเลยขอบคุณไปยังด้านยางจุยสะเดานะครับสำหรับใครที่มองหาจะซื้อขี้ยางจะขายขี้ยางสิแล้วก็รวมไปถึงยางกรเรื่องเล่าของยางขี้ยางนะครับยางกรนะครับอาที่รับซื้อไม่ได้มาที่ร้านยางจุยสะเดานะครับขอบคุณร้านยางจุยสะเดาด้วยแล้วก็รวมไปถึงผู้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยป้านินทองนะครับรวมไปถึงเลื่อนไม้อ้อมสะเดาบ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงเอี่ยมจุลินทรีย์ดับกลิ่นตาน้ำใสนะครับโรงแรมโฮชิฮัทใหญ่บ้านพักเลื่อนไม้อ้อมสะเดาผิดพลาดประการใดกราบขออภัยไม่ได้เขียนสคริปต์ถูกคำพูดออกจากใจจดจำและสิ่งที่ดีๆสิ่งไม่ดีไม่ต้องจดจำกว้างเพื่อความบันเทิงกว้างเพื่อความสนุกสนานเพียงเท่านั้นนะครับดุลพินิจพิจารณาในการรับฟังสิทธินั้นอยู่ที่คุณผู้ฟังนะครับให้กว้างเพื่อความสนุกสนานกว้างเพื่อความบายใจนะครับทำงานไปกว้างเพลงไปนะครับแล้วก็เจอกันไหมวันพรุ่งนี้นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยมีความสุขทุกๆท่านสำหรับวันนี้กับผมนุ่มอารมณ์ดีข้อกล่าวคำว่าสวัสดี

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องกล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481

0: ใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนด์ไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำหมึกไข่ผัดหวานหมึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466
1: คาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่เยื้องๆโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
2: งานลม
0: สนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินๆสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายๆสวนอาหารลานลมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 18

วันนี้มันไม่ทันอีกแล้วอ่ะค่าไฟค่าน้ำค่างวดรถแม่งมารอหน้าประตูพร้อมกันเลยจะทำไงได้เหรอวะเกิดมาจนก็ต้องดิ้นจนกว่าจะตาย

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่านแกร็บ Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะการาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านในกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643900

0: ันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shopสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากนะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ชุดเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งผลิตและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมปุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลล์สวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่
0: ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินศุกร์เสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:06 1895 59

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNP การาดบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB การาดถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแหลงไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643999

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหนังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบฟรีร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีให้เลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาก็ถึงโรงแรมบุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่งานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:00 น.

ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะNP สกาดาบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

0: เอกอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคัมไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบติวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481
1: ทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งผลิตและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันทุ่มเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ที่เยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
0: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมปุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ท้าวลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานนมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น.ถึง 01:00 0618 95

พี่น้องครับเมื่อนี้มีภัยหนักบ่ครับหนักอกหนักใจหนักสมองผู้บอกว่าเป็นอย่างคือหนักแต่ย้อนว่ามู่เจ้าแบกมันไว้ไงครับเมื่อนี้ผมสิพามาวางมันลง

ลองมึงเด้อครับหายใจเข้าลึกๆแล้วทีมเรื่องคิดที่ออกไปทีมความอยากได้อยากมีทีมที่มานะ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเป็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาทคันสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: เย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
1: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849

0: เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68 Shop สิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครันทั้งล้อแม็กอย่างถุงลมจัดส่งช่วงล่างรถบ้านรถซิ่งรถออฟโรดรถรั้วน้ำมันเครื่องฝาคาร์บอนกล้องคาร์บอนอากาณะมอนซาคำไอรอนบาร์คลัชอินเตอร์เทอร์โบหัวฉีดหม้อน้ำพัดลมไฟฟ้าโช๊คอัพทุกรุ่นรับทำถุงลมหน้าหลังเก็บห้องเครื่องตามงบเบาะซิ่งสายหุบสายหมอกแต่งสวยแต่งซิ่งรับจบปิวร้านเดียวโทร0918502481คุณก้องก้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ถนนลพบุรีราเมศเยื้องหมู่บ้านพรอารี0918502481ทุกเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มจำหน่ายติดตั้งอุปกรณ์เครื่องเสียงบ้านเครื่องเสียงรถทุกชนิดทั้งปลีกและส่งสินค้าคุณภาพบริการดีมีเลือกครบครันชุมเสียงคาร์แอนด์โฮมซิสเต็มร้านตั้งอยู่ในเยื้องโลตัสหาดใหญ่ในโทรติดต่อ0849695331คุณยุทธ0862906535
1: บ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ตัวแทนรายใหญ่สุดของภาคใต้เขามีช่างมืออาชีพคอยแนะนำไว้ใจได้ราคาถูกที่สุดแล้วบริการใส่ให้ฟรีถ้าเช็คแล้วแบตไม่เสียคือไม่ต้องเปลี่ยนเชื่อใจได้เลยสาขาหน้าโรงพยาบาลหาดใหญ่สาขาสีภูวนาถก็ถึงโรงแรมปุรีสีภูสาขาสามชัยสาขาเยื้องโลตัสสงขลาสาขาเยื้องปั๊มเชลสวนเท่าแก่จะเปลี่ยนแบตเตอรี่ต้องบ้านหม้อแบตเตอรี่หาดใหญ่ลานลมสนามบินหาดใหญ่มีบริการจิ้มจุ่มและย่างเนยส้มตำรสเด็ดตำสายบัวกุ้งสดตำหอยแครงลาบยำหอยนางรมยำลานลมยำทะเลแกงส้มปลากระพงยอดมะพร้าวกุ้งแม่น้ำเผาเมี่ยงทะเลบรรยากาศฟิลธรรมชาติฟินฟินสุขเสาร์อาทิตย์มีดนตรีสดโฟกซองเพื่อชีวิตฟังเพลงสบายสบายสวนอาหารลานนมสนามบินหาดใหญ่ตรงข้ามโรงแรมเซาเทิร์นแอร์พอร์ตเปิด 11:30 น. ถึง 01:00 น.

ครับชีวิตเฮามันสั้นแต่เรื่องให้เครียดมันหลายคักเรื่องคนเรื่องงานเรื่องขี้ปากไผ่ก็บ่ฮู้มื้อนี้ผมมีคำเดียวสิครับ

ครับไผเฮ็ดให้เฮาเจ็บสร้างมันไผบ่เห็นค่าเฮาสร้างมันเฮาฮู้โตเฮาดีว่าเฮาเฮ็ดหยังเฮาบ่ได้ขอไผ

0: วะ
1: ร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำเตี๋ยวที่อร่อยเด็ดดังไกลเจ็ดย่านน้ำกับเมนูอาหารสไตล์เตี๋ยวมากมายก๋วยเตี๋ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวยำแห้งก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งไม่ยำเมนูเด็ดของทางร้านคือต้มแซ่บเล้งพริกสดกระดูกใหญ่เนื้อเยอะๆโคตรสะใจร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา1เปิดแต่เช้าถึง4โมงเย็นร้านต้นม่วงก๋วยเตี๋ยวต้มยำสาขา2ถนนนิพัฒน์สงเคราะห์1ซอย4ร้านเปิด9โมงเช้าถึง2ทุ่มช่วงกลางวันจะปิดโซนนั่งในร้านจะขายใส่ถุงหน้าร้านแบบหิ้วกลับบ้านหรือสั่งผ่าน Grab Line Man Panda เท่านั้นสำหรับท่านที่อยากมานั่งทานที่ร้านจะเปิดช่วง4โมงเย็นถึง2ทุ่มสาขา1ปิด4โมงเย็นให้ลูกค้าไปนั่งกินต่อที่สาขา2ได้เลยครับถึง2ทุ่มนะจ๊ะเอ็นบีกาดาษบริการทำสีเคาะพ่นสีและตกแต่งรถยนต์ครบวงจรทำสีทั้งคันเริ่มต้นเพียง 15,000 บาทงานซ่อมสีเฉพาะจุดเริ่มต้น 1,000 บาททำสีเงาฉ่ำทั้งคันเริ่มต้น 1,500 บาทรับงานเคประกันภัยทุกบริษัท NB กาดาษถนนนวลแก้วตัดใหม่ซอยช่วยคุณอุทิศ1โทรเลย0982458999

0: สนใจลงโฆษณาออนไลน์บ้านแหม่มเรดิโอโทร0945285636
1: บ้านแหม่มเรดิโอให้ธุรกิจคุณดังไกลไปทั่วโลก
2: กลิ่นหอมเย้ายวนใจใครๆก็หลงไหลแค่ใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหนุ่มใช้สาวหลงสาวใช้หนุ่มเหลียวขวดเดียวเอาอยู่คู่รถคู่กายพร้อมคนคู่ใจลองมาใช้น้ำหอมดีเจวุฒิน้ำหอมดีเจวุฒิหอมติดทนนานแบบฉีดตัวแค่150แขวนในรถเพียง50บาทเท่านั้นสั่งก่อนหอมก่อนโทร0945285636
3: ร้านห้อยขาวังแร่สาขา2นั่งอินกับบรรยากาศธรรมชาตินั่งฟินกับดนตรีฟอกซองสบายสบายนั่งกินกับอาหารพื้นบ้านอร่อยเมนูอร่อยที่ไม่ควรพลาดแกงส้มขี้ตังไข่ไก่บ้านต้มแมงดาเป็ดสูตรแลนไข่มดแดงต้มกะทิหนังวัวชูชีปลาอินทรีปลากระพงสามรสซุปแห้งเนื้อเปื่อยต้มส้มปลากระบอกกุ้งแม่น้ำเผาปูไข่ผัดพริกไทยดำบึกไข่ผัดหวานบึกไข่ต้มตะไคร้ทองเที่ยวต้มมะขามกุ้งราดซอสมะขามและอาหารซีฟู้ดทะเลเผาร้านมีห้องแอร์และห้องพัดลมพร้อมดนตรีโฟกซองขับกล่อมที่จอดรถด้านไหนกว้างขวางสะดวกสบายร้านห้อยขาวังแร่สาขา2ตั้งอยู่4แยกไฟแดงไทยวัสดุตรงข้ามตึก CP ทางไปสนามบินเปิดทุกวันตั้งแต่10โมงเป็นต้นไปโทร0849643

เป็นกันเองอยู่ใช่ไหมครับแวะมาหาเราที่68ช็อปสิครับที่นี่เราคือตัวจริงเรื่องมอเตอร์ไซค์มือสองจะซื้อหรือจะขายเราให้ราคาที่คุณพอใจพิเศษสุดสำหรับสายซิ่งสายแต่งเรามีจำหน่ายรถมือสองแบบแต่งเครื่องเสร็จสับหรือจะเลือกแบบแต่งสวยหล่อทั้งคัน0937698675 0867466900กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่กล้องล้อซิ่งออโต้ถ่ายหาดใหญ่ครบครับ